0: อากำผ่อนนักคำต้องเจียกไว้ทำเพียนเกรดตามการกึดป้องคือนักตั้งสู้จื้อจู้ฐานตั้งเส้นและตั้งยันกำปูลงไหลดิไหลทำเพียนเกรดตามใช้ความจงสู้จีปากกำใหญ่นักขัดแข้งความปุงใจคือบันไปเป้าขาดตัวอยู่การปุ่งนั่งไปตามดำดีสูงตั้งเส้นเคลียร์ดีวางเงินผู้เป็นสวัยสู้จีเป็นเก่าจู้ความโจจื้อปากกำเดินเจดอกสองคำสวัยสังไว้ขวยไม่กว่างห้องพำโจทำเห็นเกล็ดตามความเกิดสี่จิมพินสั่งเตียงตั้งนั้นอย่างหนึ่งอย่างห้องพำโจหมูก่อนอ้อนเหตุการณ์สั่งเตียงตั้งในเส้นเว่ยเคยตั้งคำจ้องเจียกไว้เกล็ดตามการกึดปองไปเทียมบัตรหนึ่งคำใจสอนสื่อพำเห็นใจความสี่จิมพินจงสู้จีปอกำหอนักการจีเนื้อใหญ่นักที่ออกความหันในเส้นเท่าเกล็ดตามไปนั้นคำตั้งการเหตุฟังนำทุ่มนำน้องฟงเนี่ยวางเห็นผู้เป็นสวัสดิ์สุจีเป็นเก่าจุพัมโจดันเจ็ดหล่อคำหนึ่งจงกงจงยางเสียขาดผูกซ้ำสื่อเสียงเฮิงหือทงสือหอยปลายสิเชือกกวนเป็นกงซ้ำตั้งแยนผู้ที่กุนหมันตั้งพัดเจ็ดผูกซ้ำสื่อเสียงหือทงสือเปียกกวนเป็นกงซ้ำตั้งแยนผู้ที่กุนหมันตั้งพัดเจ็ดจอมผูกจำสื่อเสียงเฮิงหือทงสือหอยหาชิบกวนเป็นผูกกึดปองการไฟใบตั้งผู้ที่กุนหมันตั้งพัดเจ็ดผูกจำสื่อเสียงเฮิงหือตั้งสุดสื่อไปถันไตสามหอยเก่าชื่อเก่าตีปิ้นตั้งสุดสื่อไปถันใจเสียนจินตั้งพัดเกตนายหันยินานเซนป้องมีหกกุนปิ้นผู้ที่กุนหมันมีตั้งสุดสื่อไปถันไตอันเสียนจินสิบสี่ตีจอหย่องย่อและเสร็จสร้างเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งการต่อราเขียเกี่ยวเมื่อยำฮอนเวลา62วันเจ๊แจ๊ดตั้งเขาเฮ็ดไปเวลาต่อรักเมื่อยำฮอนตั้งหลักทายินนานแย่งสองตั้งต่อรักเขียเกี่ยว2ปันเจ็ดหอยเก่าชิบหมุนกุนปอกวันใดต่อรักเขีย45หมุนกุนปอกทำลายเราปีกายเวลายำเดียวกันหอยปุ่นไทย3ปุ่นปลายสีพอถึงเดินหกหลอก30คำตั้งหลักทาพระเดชทรงโกปองถึงพระเดชเล่าป้องสาเจ็ดเขียเกี่ยวขอขอบเลี้ยนลงช่วยเก่าหมุนกุนปอกอันมาเตียพระเกศและบัตรเมืองเปียสิบเก่าตีตั้งเนื้อโลกทำลายเลยปีกายเวลายามเดียวกันลงหอยปุ่นได้30ปูนข่าวสองสามปีนี้มาสร้างยินเสียนตีเป้าสามสิออกแห้งสั่งเตียงการเหตุสั่งกุยจีปีสองปั่นปลายสหัสตัวตั้งเสียนพอกดถึงนำสั่งการลดเงินการเวียกจักกุยจีหาชุดเก่าเกยันไปข่าวสองสามปีนี้มายงเตอร์เสียนตีเลี่ยงสามสิเอาการปลูกสังยาหัวไม้หัวตอกต้องปิ้นการเหตุสั่งให้หน้าอันมีตีต่างคือไพ่เมืองหางมีปิ้นดีนั้นเมื่อโดนตั้งเสียนมีปอไฮมีหน้าสามหอยปลายเป็ดเฮินไข่การปลูกสังยาหัวไม้หัวตอกเย่หันใดปีใดอีกแคมตาเซาไดหมื่นสองปันเยนหมู่ปลายเหตุการณ์ปีใดตาเซาไดฮอดถึงห้าหมื่นเยนเขาย่ำฮอนกับพิ้งย่ำบิสงโกอีสู่ทางเสียงนั้นปีนี้สู่ทางเสียงหลานสานเสียนในพัวสือเซาไดงโกมักปงลงไม้ข่าวปรึกษาการปุ่งเนิ่งการกลุ่มเตียนในพระเตียดทรงโกปี2000ปลาย26โตอันเมื่อโดนปุ้งเผยออกมานั้นพระเตียดเฮาประแดสั่งเตียงตีกลุ่มแห่งเตียนอยู่ต่างนรกคมเปิงใหญ่เลิศเปิ้นนั้นข่าวปรึกษาการวาเสียงปี2000ปลาย26โตพระเตียดเฮากลุ่มเตียนหือกลาบาดเมืองตั้งกลุ่มใจยงเตียนลง10หมื่นกว่าเสียงว่าสือยาวเฮินใจยงเตียนตีป้อเปียดโกเทินอยู่ต่างนรกปิ้นที่1ผู้แดมข่าวสารได้ฮูตั้งหน้าท่าตังซิงไข่ปองเทิงสีจังคนเมเถินได้ไต่เตี้ยวเศร้าปีมาป้องตระแขกเกี่ยวกดกุ้นปอกไปของโคเปียดกดต้นไปออกแห้งตัวโยหือวาดทุกกะลาบัดเมืองซิงไข่และสีจังได้ปุ่งนั่งไปนั่นเคยอยากตรงผู้เป็นผู้ปากกรรมนายหงการสังอุปูวันสองคำออกปากว่าพระเดชทรงโกและทิริอบเซลติดต่อเสียนตาการกะขาของโคต่อกันนี่พามสู่ต่อกันไหนผู้แดมข่าวสารได้ฮูพระเกศเว้ยหน่อยอยู่ละเจเดินหกหล่อซาสีคำปอเกิดแผ่นนี้ไว้ขำลาบถึงวันนี้ป้องมีพยาสร้อนพระเดชทรงโกเก่าก้นตายเสียอันสกัมเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำเผยเสียงป้องนี้เผยข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้ทำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเพียนความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2814โตเดิน3หลอ4คำเมื่อไปเขาพร้อมพร้อมเซินเสียตั้งพระเตียดปังถึง12พร้อมซู้พกที่2พร้อมไว้เหยียนพาสั้นหน่อยซิงซู้ไข่ไล่หันที่ออกกำปะขนนักพระเตียดเฮาปิ้นพระเตียดไล่ผาซาปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันการผาซาปิ้นการใหญ่ลงคาดเคียงสินตั้งเสือหวยจู้หีอันมีเรื่องเพิ่งสงกัวอยู่แต่เรื่องการใหม่เฮ็ดดีการผาซาต้องได้คาดเคียงยับหมันหุ้นไปจับเมียนละจากกันที่ใดกระเทตามกองป้องภาษาแห่งต่างไปทุกตีคาดเคียงแหล่สุเพเมนดีพาติ

เป็นคมตีภาษาตามตัวกึดปองเทียมเคียงแห่งความหินจูภายเมืองจูภาษาต่อบ้านเกิดเมืองปิ้นอันพระเสริฐนั่นความหินจูต่อภาษาจงขวาความหินจูต่อวัฒนธรรมจงขวาความหินจูต่อสินตั้งเสือหวยจูหีอันมีเรื่องเพิ่งจงโก

耿地怕啥奶来把门怕啥和派门送来地把门怕啥เอาได้ตาดีไปเต็นนาปันทนังกันหมั่นเว้นบินบุญแบงยาหยุ่งเย้าบินตวดที่ได้คัดเคียงขอเก่าให้เมืองสุภาษาก่อพร้อมกันปันทนังคืบบันก่อพร้อมกันปุ่งเนื่องเฮือเฮิงเปิ่งไซเขาเลิกเพนเนื่องเขาเหตุการณ์สั่งซ้อนภาษาปันทนังกันหือการลืบสืบมาเฮือเฮิงอันสุภาษาใจแหบใจพร้อมกันอยู่กินพร้อมกันปุ่งเนื่องนั่นได้ซ้อนสืบไปโซสืบโซปันสืบปันไทยเมืองสุภาษาตังพระเตียดที่ได้ฮักษาเลืองเปิงราชการภาษาปันทนังกันที่ได้กัดขิงฝืนตัวกำปากหลังเปียดอันสร้างขำลับไทยเมืองสุภาษาปันทนังกันนั่นที่ได้คัดเคียงตามอาญาได้เตียงและพอที่การเฮ็ดไทยใจขาดจังหมันขอเก่าภาษาปันทนังกันกะลาบาดเมืองติงนิมพระเตียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันฟังหือว่าเหียนภาษาหน่วยต่างหลายเทียมเคียงแห่งสาจะคำต้องเปิดการภาษาอยู่ใต้เรื่องกันใหม่ยืนท้ายความหันและเพียงแค่สงสัยสิ่งท้ามเสียขาด

0: 地光土海古光，合玉玉火油好金属板，合玉玉门看美南岸，快放先合带沙生门关，
1: 地光土海古光，合玉玉火油好金属板，合玉玉门看美南岸，快放先合带沙生门关。
2: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเซาซาดีอยู่ที่กินฟันข่อยปิ้นก้องจันเวลาเมอเผียวกำคับกำศพบอกนี่ข่อยเดี๋ยวกำคับอันมวนวันต่อนใจนั่นมาเผียวหือทั้งหลายฟังวันนี้ดีสู้กำนาฟังนี้ปิ้นกำคับสู้นองแอลป่อยผู้เตรียมกำผู้ใส่ล้ำผู้คับห่องก็ปิ้นคำจันในกำคับคับว่ามาต้นนองเหยสองเห่าไปเขาป่อยหนังกันวันนี้ปิ้นฟันปีใหม่สังขันไตเห่าต้องไปต่างในฮันเปิ้นก็ปิ้นสู่ปิ้นเยิ่มปิ้นมวนสาสะเบาและเศร้าจูกันนุ่งเครื่องไต่ห่างแห่นไปปล่อยมาต้นน้องเหยสองเห่าไปเขาป้อยจอมกันโคปีมาควายปีใหม่สังขันไต่เห่าต้องไพ่กุนไนซุมโคบ่มีการเสาเห่าตังซองกวยไปแอวเขาป้อยหนังกันจูกันไปแอวเขาปล่อยฝังนำคล้องตีเวียงเสียงหุ่งหันซุ้งมือหนองต้องเปิ้นเสียวเหยเองกันคับฟอนก็มีเสียงก้องเสียงกล่องหนึ่งเนียนปันปล่อยสังขันปีใหม่หือนองสุกใจมวนเยิ่มประเดี๋ยวเฮาก้อยสุกันมาฟังกับคำบทนี้

ต่อมานี้เฮาก็สุกมาฟังกําครับบ้านคงไตยินดีต้อนรับผู้ก็เตรียมผู้ใส่ลําบินไอคําเชนในกําครับครับว่าวันนี้หมูเฮาเยิ่มใจบ้านคงไตเฮาอุ่นต้นวันปล่อยเยิ่มรับเฮียเกี่ยวมาฮอดมาดินมามวนสาเสิร์นแอปกันมีตังก่อนอ้อนตังหลายป้อนายบ้านเฮากับตังนายในคงเยิ่มรับเฮียเกี่ยวสุกุลมาดินมามวนบ้านคงไตเฮายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับตังหลายเยิ่มรับเฮียเกี่ยวสุกุลมาแอวมาฮอดถึงบ้านคงไตเฮายินดีต้อนรับสุสาวมาแอวหมูเฮาเยิ่มใจสุสาวพักไปก็ยังใจติดหาประเดี๋ยวเฮาไกวจะกันมาฟังกำคับบทนี้ปิ้นคำฟองและอินปัน

30ย้ำในสอบถามเขาสตังเมื่อจะได้บันนั้นเฉดได้สองวันอยู่ตีวิ่งขนเบนในเซินไว้ช่างไว้ควางไข่ขวยวัดกางตั้งขวยฝึกเห็นลิหล่นได้โจจ้าฝึกเห็นตั้งเหตุจงปองจำมาเขาจะสื่อสารสิจินเพียงจงสู้จีอยู่เหลือขวยหลงห่มจงตองมัดจงกู้กงชันตังตีตั้งได้ปากไป5ปีเต็มต้านคำดังตาเจี่ยวมาแดนตั้งควางไข่ขวยฝึกเห็นลิหล่นเหลือขวยได้เขิงปองตั้งคับอันเสบกะตีหือเหตุจอมปองจอมดาจับตั้งเซนพวกดมเนื้อตั้งกูขักตั้งเยี่ยนการปูกูโกโดโจจ้าฝึกเห็นตั้งเหตุจอมปองจอมมาเขาจะสื่อสารสื่อเจียนเพียงจงสู้จีต้านคำดังนาเจียงมาดันจังขามเนื้อเจอหัวในตึกจำกะกันหน้าจ๋ากราบตั้งเซนข้างมีเฮงธรรมะเหตุออกดองอับสักเซนไม่สู้จีว่างดินทิ้งปองไข่ขุยอีกซ้ำต้านคำเบอร์นั้นเฉียดได้สองวันฉันไว้ช่างไว้ห้องไข่ขุยวัดกลางจอจ้าฝึกเห็นตั้งเหตุจอมปองจอมบากเขาจะสื่อสารสื่อเจียนเพียงดัดตันในฝ่ายการตีสั่งพวกดมเนต่างในผมจำโจจ้าช่อนตันตั้งฝึกเห็นบากเขาจะสื่อสารสื่อเจียนเพียงจงสู้จีต้านคำหนักหนาเจียงมาได้ที่ว่าดัดสันเฮาตีหือเหตุจอมปองจอมตั้งฝ่ายการเขิงปองหีฟังพีเขียนหางโปหางเปียนเพน้ำดับน้ำดองตั้งหน้าการเจ็ดชาเจ็ดเยี่ยมจะได้ฉันไว้สู้จีว่างดินทิ้งปองไข่ขุยบันนั้นเฉียดได้วันดังจงกงจงซังบักตินร่องโจสังสูตั้งเจ้าหลีตอนตั้งเติงปาก41โกร่องโจสังสูพวกล้มเนื้อตั้งขักปลาเต๋อ399หนังยินนันเซินตั้งหลงมีคุ้นการหลีตอน6โกตั้งพวกล้มเนื้อตั้งขักปลาเต๋อ14หนังอยู่เด้อตั้งเติงในโจร่องโจสังสูบันดันเฉดได้ฟันเดิงขานอันดาทาไฟปองการโต้ต่างเขาปล่อยจ่าขิงไม่ได้ตีปองการโต้ต่างอยู่เด้อขานปองการโต้ต่างในขนตั้งดาทาไฟเหมืองเชียนนันตั้งสอนมาจางโต้ต่างปีดองขัดถังสองหิงเชียนป่าก็เฉบนโกโปเป็นกันมาดีวันโต้ต่าง45หมื่นปอกดำชีปีแก่โฮมซ้ำ384ต่อทางเดินหงได้30วันจอมหนังหอบไหมขนตังดาทาไฟดกตังจงโกกะถึงเมืองดาวได้ตังดองโตต่างได้ปีร่องดอกตังเปียด19ตัง19หมื่นโกดำชีปีกะหอมจ้ำเดินดีปังได้30ขาวสามปีได้มาหลงตื้อเสียนตีวิ่งลินชางจอมหนังว่างตีปูเจ้าถกจอมจ้าจงจ้าสาได้มาโจจ้าปองกันเหตุเจ้าป้องดองหน้าการซ่อมซ่าจกซ่าสาดำสั่งได้ตั้งเสียงมีก้นหนาซ่อมซ่าจกซ่าสาได้คือถังสามปากไปเปียดเหินโปเป็นกันมาก้นหนาหลีเหินเต๋อโสได้โสเหินหม่นสองเหงยันหัวเหินก้นหนาเจอซ่อมได้ดำนั่นโสได้โสเหินคือถังห้าหม่นยันจอมหนังผู้ไม้เข่ากับไม้เข่าหู้ถึงขวนตังลาทาไฟชินสั่งที่ดุวางการโต้ต่างซ้อปีมาได้ขนตั้งดาทาไฟเช่นได้ตั้งดองโตต่างได้ปีร่องกามมาปนเตอร์กุกติโกโตต่างได้เครื่องขวางกุ่นโคปนเตอร์เปียดกุกติสองเหงสีปังบนต้นกำสายโจอุกจ่าปานเบิ้งนักอึ่งตีชิ้นสั่งเกาเซียนได้ข้างบีเทียนเตอร์มาเหตุออกดองอับสร้างละหลงหนังจอมหนังผู้ไม้ข่าวหู้ถึงพี่อิงสันดักแห้งนักอึ่งไว้ด้วยใจตาโปปีนได้ต่อทั้งเมินได้ผู้เหตุเหาก้นสองโกตายสมการดันคดถึงเก้าโกขาวสามปีได้มาม่านเอ็มเจมดาวเวียงเมืองเมาตีเต้าของเจอได้จอมหนังว่างตีปู่เจ้าทกเหตุได้มาข้างมีฝ่ายการได้อินท้องเปียวปองการทิ้งกวนเด้อปานเบิ้งอึ่งขวับเดียนขวัดฟันอาเมียกูอาเมียวเต้าโถหักปานเบิ้งอึ่งขวับเดียนได้ข้างมีเทียนเตอมาอาเมียกวนดาโซได้โสกันนำเตอมาเมื่อวันหมักมีหนีเป็นมาเอิ่งความเดียนปาดไปดิ่มวันอาเมียกูอาเมียวถ้าความขวัดฟันกันเป็นได้บ้านสอนเอิ่งความเดียนหมักมีหนีเป็นดีโซดีสาวได้บ้านอิ่มเจมอ่อนๆเดินๆโจพินซุยเป็นบ้านสอนอาเมียกูอาเมียวถ้าความขวัดฟันกันเช่นปู่ขึ้นกามีเปียงจังตั้งเติงได้เป็นบ้านสอนเอิ่งความเดียนเดินเติงกาเฮาอาเมียกวนเบ

0: ứng bạc mỹ nị bên biểu trợ sẵn sàng đây. Có xong bí lệ mà, đứng tả dấu xuyên đi chú sông châu đây, chấp thiên đa gắn khủng cú tôn mây thảo. Thường đi chú giá bóng gắn điều tra, đứng cả bóng gắn khủng cú hả. Làm rằng đây, đứng xuyên bú khủng cú đây, tôn mây thảo, hình bài có chế biệt tuần. Tổ thần, đơn hạ hàng đơn, đứng tân cả hậu, lý á mẹ quân mừng dùng tứ y tổng điện hòa đây, bốn tớ, chế biệt quốc tỷ cô. Dùng từ y tổng điện hòa vũ trí đây, bốn tớ, xếp xóng quốc tế cô, giản cho hộ quân, nó đi bảng đây, học xếp cao bài xám. Mơ xóng hình bài xấu hộp bì, đơn đơn tổ thân đơn hạ, đơ tân cao hậu đây, tăng đồn, mỹ khương khoáng quần khố, khai hoạc tấn cả đây, bốn tớ, giám môn bài, cao bảng cao xếp xỉ, quốc tỷ gian, đảm chí bị cả hôm giám, nó đi bảng đây hộ. Giám nặng, đơ với này xảy ra đây bông hoạc, tổ thân giám rằng đây, đỡ ứng tì với này rồi đá đây, phú hịt hạ cuốn tài sống cả, xóng hình xóng bạc có chấp hạ cô. Mỹ cuốn mạng sang, mượn hình xóng bạc hộ chấp chết cô. Bộ bình phía hình sản đặc hẹn hẻ, xăm bộ bình phía hình sản thiện, chết bạc bị chấp xóng bạc. Lũ nở kháu ta gắn hạ bi làm chấp hạ đảng đây. Đăng sân, giáng đốc hạ phải, má bóng can, khổng cố oang dụ tán sáu biển đi má. Đốc phiêu bia chớ khổng khải trộ oang dụ tán sáu. Tăng chấp thiên đa can xong tôn mây, chấp thiên đa can khổng cú, tô điệp tô dễ đắm đạ. Chấp thiên đa can tỷ sang, nữ chỉ viên trở đây. Má tỷ sang hở, ứng mừng dân đàn, bên đây ứng tỷ, đòi trăm năm xoạm, kinh kinh khải khải, đi rủ đi sau đây. Hoàng rủ tán sáu, hăng đi chỉ xạ, đi rủ đi sau đây, rủ tăng tấn, mỹ biên dân. Bờ nền hộp này sáu cao vắn, đơ sân hảo, rủ đỡ tiền đáo, đơ vắng đồ đây. Má bồng phả, dầu gấn, căm dài, à mẹ quân mừng, má lý in thoang biểu, mừng trên đạn, khất thần, triển hình mừng gian. Hơn sổ giờ đây, hạp hoang trộ, bì đoàn, đơ tấn, cụ ăn cụ tì, tờ má lý in thoang biểu, tờ mừng trên đạn. Má mừng trên đạn, lý in thoang biểu, đi vùng đi kháo, má sư, khơn khoáng quẩn khố, mừng trên đạn. Khó xong vào đây, quang can phủ điện, đơ viên phụ ớ, được giới ỏa, đáng dính, giáp sư khố. À miếu là khu đây đi, lý đa đổ đây, tăng tổ tăng sân, cả thân viên bư chín, tư khảo, khủy chinh choan, khăn đỡ tân cá, mơ sọng hình bài xấu hộp bì đây. Giá lý ọa, đoàn địch vi trả, hàng đi hàng hiện, à miếu ị, mừng xin đàn mà. Chìm cây tàn khai đếp bên khảo sát tăng mở, bên chế khẩm tàn khai.
1: Phật hiến vô đoàn khẩu trang mở, à miếu Phật phân tàn hứng điều. Dù kháo tăng mở hôm thực trạng, Phật hiến khổ tám chi diễn hiện.
2: Mơ sẵn hình 86 bì, đơn chỉ đầy 6 hạ vấn. Chi diễn hiện trong số chỉ, dù đỡ chỗ than khủy, liệt bế, đa can tỷ sang đỡ mạnh xoắn, tỷ cháu càng thuần, đỡ phổng răng chuyển, tỷ an khủy sân đây, tàn khám chi ọa. Tỷ sang mạnh xoắn mở, đỡ bàn mứng sở khủy chú ý đây. Đồ sinh tắc soạn, hịt chóm bóng chóm, đỡ mạnh soạn, khang mị tắc độ đây. Tỷ sang đỡ mạnh soạn, chấm lý đàn. Khang mị đỡ mạnh soạn, hịt đầy lý đàn. Tỷ sang biểu mỹ tí phẹp bần đỡ mạnh soạn, hàng đi chỉ xả đi rủ đi sau. Chóm nặng tí phẹp bần đỡ mạnh soạn, má bóng khăn tỷ sang. Tỷ sang biểu thổ khổ đỡ mạnh soạn khang mị đây. Má bóng khăn tỷ sang thú ba cô phải. Hàng đỡ mạnh xoắn, đầy, kinh kinh khải khải, đi rủ đi sau, hàng đi chỉ xả.
3: Đi bụng đái khám, bụng bốc xuyển giám.
4: Đi bụng đái khám, bụng bốc xuyển giám.
3: Đi khớt đái cả, bảy la đớm hải.
4: Đi khớt đái cả, bảy la đớm hải.
5: Bị lõ khẩu tăng này. Dù lý hồ xa, dù là à khiến bọc lầy, hô hô à bùm tay hào, anh hoang hòa, à lón khó hòm này bỏ hờ tăng lại thòm. Bọn hờ bị lón khó tăng lại chết thòm.
6: Bởi hoàn tăng bí mạo quân phán cô đơn, lấy dư ai chỗ lạ. Ú mì tài chìm bờ mân răng hoàn, quay lê cả doan khâu bươn chinh. Bản hoàn doan chinh khâu bố, giọt man giọt bưng cả. Rằng bi hết bi ye, thần มันตกถลล้วนตีทันมันย้อนเข้าจินโกถึงมันเบิ้งโกจำปีกะเบิ้งโกจำปีมีสัตว์ที่เห็นเดิงมาโกโตไข่ลำตีที่ให้ลากางเสสัตว์ที่เห็นในเจ้าห้องมันกะเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เห็นสัตว์ที่เล่นยังจับสีมาโกโตไข่ขันก้อยว่ามันมีเห็นมีเจมีอู่มีเมสัมบาจับเขามวยเขากว่าตัวก้อยเล่มาหักเฮียนทามเหตุเจตัวปุ่นกะหลายพี่ยอกมีวันเดิมมันเข้าเจอยังมีเข้าลำส่งเงินจับตัวจับหิ้งสีเปียกกูวันกูกะเหตุหน้ากันหน้าขวางเฮาสัตว์ที่หลงตัวก้อยเล่ลงเสือโคยกยกขาดขาดเปลี่ยนเจมันหันหิมหนองบูนันมีทางคือไข้ทางหนึ่งมันเจอจิบก้ากะส่วนไปกำในกูเข้าเลยทางคือไข้ลั่นดีมาหุนหุนหนองถึงเบอร์หิงว่าเข้าหุ้งมาเมียดเจอเมียดหนองไอมันหอมหอมหุยหุยกะมีวันเดิงล้างรอยเงินดวงมาอาบลำเลยหลวงยิ้มหันเข้าเลือทางคือไข่ลั่นอยู่หิมหลวงโบเลเก่ามือเดิงมือมือเดิงจะเอาเข้าหอมเลือทางคือไข่ลั่นรักกาเมียนเมียนเขาปีร่างจุ้มจุ้มซื้อซื้อเหยาเอาหงเข้าบินปวกกาเขาเอาถึงเบื้องด่วนเกินกายาไอเข้าทันหอมหอมหุยหุยไว้ขนด่วนเกินถามลูกสาวมันสุกะเอาเข้าเถอะมาเขาปีร้องคันว่าตุกะอาบน้ำหันหิมหนองนั่นมีทางคือไข่ทางหนึ่งมีเข้าเป้าหอนไปตุเจ้ากะจักมาเมียนเมียนะอู้เขาจำกินข้าดูอู้เขาตันว่าสูพิษเปิ้นเอาสูพิษเปิ้นเอาเจ้าเปิ้นตีสีลายเขาก็ปุ่มปูพองสูไม่เอากะใส่ให้เปิ้นสุดที่ผิดวุ่นผิดตามกุนเมืองกำในลูกสาวมันจิตสาวท่านจี้ลงจี้หลังเขาจะถามอู่เขาว่าโปเจ้าตีเฮาตูเอาสังสังกาใส่เฮาค่ะขนหน่วยเงินว่าเอาเงินเอาคำกาใส่เฮาล่ะพองเจินเปิ้นอำโลโลเอาตูสุกาใส่เฮาเอ้ยเขาปีร่วงจิตนางเจ้าเอาเงินเอาคำมาเขาปีร่วงมาถึงหิมหลวงโบนันหันปื้มหมอกกู้เดิงลังหิมทางเขอไข่ลั่นให้ให้ป้องป้องว่าปีนกวนสังปีมาเบื่อไข่ล้อปีมาสวยเลี้ยงเปียงจังเก่าไข่ล้อเขาปีร่วงได้หินเงินเนาะเขาตัวมีเจออีดูติดก้อยว่าเขาปูได้เหตุผิดกะจังเหตุทิศก้อยดูเอาเงินเอาคำกะใส่เฮ่อมันเนาะก้อยเขาปีร่วงเผยก็ว่าเฮ่อเผยเอากะใส่เฮ่อเผยก็ฮัดเอากะเฮ่อก้อยมีร่วงสาวก้อยเขาซ้ำหันเหมากุ้นผ่านกู้เล่ให้ไว้มันเกลียดมีเจออีทุติทีมันว่ามาโตเอากะเฮ่อมันจะเอาเงินเอาคำเจ้านั่นเหรอกะจู้ปื้มหมาโกนผ่านกู้นั่นล่วงกวยเขาถามว่าใช่มาอยู่ที่เหตุที่สังปื้มหมาโกนั่นขานว่าสาวอ่ะเอ้ยมาดูดูเก่ากวยซ่อมในเข้าอ่อนอีกเดิมเป็นเผลอปีม้าเบิกตู้ใครถันโป้เอากับเมียนเมียนปุ่มเกิดสีเมียสีห้องล่วงค่อยว่าใจเป็นตัวปีร่วงมาผิดเจ้ามาแล้วเข้าหอมซื้อเลยเป็นตัวปีร่วงรักกาซาจำในตัวปีร่วงตัวผิดมาแล้วเมื่อตีเอาเงินเอาคำตัวก็ตีใส่เมื่ออยู่เจอเขาหกล้างตัวมากุ้มกวมหมากูเลยอ่ะตัวผิดมาแล้วเมื่อตีเอาสังตัวตีเอามาใส่เมื่อใจเงินคำซื้อตัวเอามาใส่เมื่อเลยมันตัวเอาเรียต่างพอตัวยังหวนมาเอาสิบพอก็ก้อยว่าเหมากู้ได้เหตุที่ก้อหลังเอา มันไกวตุ้ยล่าเขาจีดน้ำเหยาซ้ำล้ำตาหัวตกมากกำเน่ร่วงกายเขาหูเจอเกี่ยนจีดเจียนที่ติดมันมาใจวอนก็เอาตัวเจอใส่ห้องมือก็ทีได้ปื้มเอากู้ได้ได้ยินคำเจอได้หยาตัวอื้อยังเขาปีร่วงเอาร่วงตั้งหนังได้ขึ้นมาบอกกับอู้เขาขนหน่อยเกินขนหน่อยเกินว่าสู้กะห้องมันมาเกาจำถามมันรู้กำเน่เขาปีร่วงเจ้ามาห้องปื้มเอากู้นั่นกะถึงวงหน่อยเกินเนาะขนหน่อยเกินหันปื้มเอากู้ได้หยาถามว่าเอ๋มาหวานได้จุดที่สองอยู่เมืองเดิมเหตุที่สองปื้มเอากู้เรื่องขันว่าโอ้高哈那只爱走了，入门过暂避，雾灭过大当走，乖个高哈软筋好笨，过不完哈儿。咁呢，高哈怎么也六张十贴过暂避了？乱筋当龙，热然寒着滴滴。混乱跟谈吧，翻后还没搞奥特马双。爱做那喊吧，高见了胡子高算话啥？长得我靠我吗？混乱根吧，红着绿手高，熬根熬喊嘎晒黑么？没什么，没第二第三，没多娃妈傻傻亮亮啦。爱做那吧，让熬上好，熬波熬猫。乖好唔莫去高市开下混乱跟嘛以马玩的冇变官二过的高米六少钱过冇得够的冇欧嘎甜冇热那干杀的很内不把后藤很风藤刚下爽和都玩跟嘛如行乖啦今内爱走啦中华那么大不多嘛爱观盘看吧高哈让米望住单招哈子彭巴当晚装高嘎三滴嘎住他的混乱跟喊吧乱当之类没人答两者没接住过了没读荒大了爱住那点中色弟弟乖吧第二过了咯对好比乱嘎那怕马大门肯为古过มันเก่งยังจางตีเอากู้ได้มันต้านตัวหุ่นไหวเงินบ้างโอ้เจ้าเอ๋เกาข้ายังจางหรือเหลือด้วยกล้วยดูเอาเช็ดเมียจากเกาว่าขาวเฮ่อตัวเขาปีร่องนับเสียงเอามือเขาเปลี่ยนออกมาดีกู้ดีเดียวเกาหยิบจั่วกู้เลยเจ้ากล้วยดูเอากู้ได้หนักหุ่นไหวเงินบ้างดีอ่ะดีอ่ะเจ้าเหอกุนเจ้าเขามาเอาผ้าพี่เลี้ยงหลวงกะรับตัวเขาปีร่องเหงาไว้เอาเลี้ยงมือเขาเปลี่ยนออกบ้านดีกู้ดีเดียวเฮอไอ้กะเลือกเอามันตัวเลี้ยงมือเขาเหมือนกันกูเดียวมันตัวไว้เสือว่าเอาจั่วกู้เลยกว่าตัวเดียวละมันหยิบไว้เดียวเดิมว่าก็เอากู้แล้วเลี้ยงมือเลี้ยงเทเป็นนางก่อยคนหน่อยเกินมาซ้ำซ้ำเทียนบอกดึงดูเฮ่อไอ้อ่อนเอาผ้าจิตเปียดเข้าแล้วผ้ากางนั่นกะห่มจั่วกู้เดิมเฮ่อเอากู้ดันมันซ้ำเอาผ้าจิตเลี้ยงวุดเข้าแล้วผ้ากางนั่นกะกู้ตัวกะห่มจั่วล้างควายไปกำเนี่ยจะเอาล้างควายข้างปันเฮ่อไอ้กุนผ่านยอกสองขาวันกันมาถึงเฮือนเที่ยกู้จำปีละเขาสองขาตัวหอมอยู่ดียิ้มเสียงหัวคล้ายไม่ว่าตีมาเทียมสัตเที่ยกู้จำปีละเหตุหน้าการเมียนหาสองขาปุยยาจังกาอยู่ห้างก้อยสัตเที่ยกู้จำปีละเกี่ยนขี้เจอเลยไอ้โจละดีร้านว่าขึ้นมันกะไอ้เกิดเอ๋อยู่ละขึ้นเก่ามาเลยขับใกล้เหตุหน้าการหน้าหวงพองมันร้านกะเหรอเดี๋ยวเผื่อมาเถียมก็เลี้ยงมางูตู่ไข่ให้นะมันเจ้าเข้าเจอมีล้างมันซ้ำหางดีไข่ปู่สัตว์เท 体健康的弟弟，身体骨长皮啦，就个老魂开好魂无堪。身体龙吧，拜了就温柔无堪卡。哎，六丈高人，个六欧米跑马关乎，谈不行的弟弟，不应唔可来慢，系系慌慌咪顾问卡。咁呢魂无堪，正排石温卡。เอาไอ้โจล่ามาขังเปียดไว้กำเหนียวซ้ำมาเอาล้างกะเลื้อหัวหันหุ่นหูคำหุ่นหูคำหันล้างลอยเงินห่างดีเป็นเจยังเตื้อฉีมีล้างข้างสองมันกูกู้กูกู้นั่นหันหูคำเกี่ยนเข้าได้มากำเหนียวหูคำตื้อผู้สักที่ว่าอันล้างอ่อนเลยก้อยอาบอยู่เลื้อห่างเลื้อหูซาสักที่ว่าอันนี้เป็นเก่าอ่อนมากหาชาสองขาถิ่นกันตั้งวันเผยก็ว่าเผยที่เอาคุณูคำเจ้าว่าห้องดังมาถามมันเคยเอาเผยเจ้าเอาเผยเขาจังห้องดังอ่อนมากสัตว์ที่กู้จำปีเจ้าเรียนกะกันไม่ดังว่าเมื่อมาเศร้าหินเก่าอ่อนตั้งนางเอ๋ยเมื่อรู้พร้อมเก่าคุณูคำก็ว่าล้างอ่อนเลื้อหัวเก่ากางตึกเจอพวงเบอร์เอาจบลวงจินตั้งลุงปุ่งเจอเมื่อดึกด้วยหลังอ่อนเฮ้ยเมื่อกึ่งดีถวบข้ามเก่าละกำในบุกปีตาลุงจังถามมาหลังอ่อนคนหูข้ามตั้งสักที่ลุงเมื่อเดียวกูเลยหลังลอยขึ้นมาเผยกว่าเก่ายังเอาเก่ามีเจ้ามีผัวอยู่คนหูคำว่าเฮ่อเมื่อมาเหตุล้างเมืองยังไม่เข้าเหตุปีมาไม่เจอใครด้วยเมื่อสั่งก๋วยตี๋เก่าเหมาก้นผ่านหลวงเงินนางเข้าเจอว่าพวงกลมเออครับคนหูคำก๋วยโกมันเอาโผก็กะฟันไถ่ย่อมนางหวั่นว่าเจ้าหูคำไม่เก่ายังมีปีสาวไว้หกโก้หันเก่ากะห้องมาเมื่อเจ้าตัวเด็กเอาโก้เรื่องเนี้ยเขาบ่มีเจ้ามีผัวเปียกว่ามันเป็นก้นผ่านก็ก้อยดีได้กามเก่าย้อนมาข้าวสัตว์ที่ในยินเนี่ยมั่งว่าเขาก็รู้เอากู้เรื่องเนี่ยคนหนูคำว่าเฮินสูอยู่เถอะเก่าเจ้าที่ให้เสกเก่ากะห้องมาผายๆนางว่ายังตับห้องยังตับห้องเก่าข้าที่กะห้องมาข้าใครคนหนูคำว่าพองเมื่อเพชรก็โผล่มือขังไว้เมื่อพกมาเมื่อหมห้องไอถึงมาดูเอาโผล่มือฟันตายดังว่าไล่ข้าไล่ข้ายังเฉียวเผามือพกกำเนื้อหวานเดิงเจ้าเผียวมาข้าวดังออกกะแห่กำเดิงเอาเสียงมันยิ้วยิ้วเปล่าเปล่าปีสาวเขาหกนางนั่นไว้กำหวานเดิงปีสาวเขาหกนางนั่นเจ้ามาจุกตีปางหน้าไว้พี่สาวเขาถามว่าไอ้ร่องก้อยเมื่อห้องตุ้มมาตีไทยมีรวงตั้งตีสังร่างก้อยว่าคนหูคำตีเหตุมือข้างคือปู่ยาจีเขาตั้งไหนเถียมเข้าเจ้าเปลี่ยนอย่างอีกเดือนตั้งหกจีโฮมกันบ่ายังเปลี่ยนสังยังเปลี่ยนสังกำในเขาปีร่วงจิตก็โฮมกันเข้าแล้วหูเก่าคนหูคำทั้งสัตว์ที่หลงหันนางเจอได้ห่างดีห่างสู้ปินเจกูกูตีว่าเอากูเลยกว่าซ้ำฉีหลายกูเดิมคนหูคำว่าเฮ้อเจอเขาปีร่วงอินก้าเฮียงเผอก้าได้ดีเจ้าเอามันเนาะเขาปีร่วงเจ้าโฮมกันก้าเสียงเนาะเขาปีร่วงเผอก็ยังอุ่นฉีเผอตัวก้าได้เหมือนกันกูกูตีเด็กเอากูเลยกว่าจังเด็กสัตว์ที่ทำคนหูคำเมื่อเจ้าตีเอากูเลยค่ะคนหูคำว่าเกาตีเอาตั้งจิตกูเหตุเธอสัตว์ที่หลงกูจำปีละท่านเข้าจ้าหลงหลังตีว่าเจออย่าได้ล้างกว่าคนหูคำซ้ำปุ๊บตีเอาตั้งเมียนตีว่าเจออย่าได้ไอ้โจละกว่าคนหูคำซ้ำปุ๊บตีเอากาฟันไถ่เอามันทันไม่เจอหลวงนางหูเจองาตายอ่ะ กำในหุ่นคำอ่านในมือพวกม้าเอาอ้ายโจรากะฟันตายะจังเอาเขาปีร่องเหตุเบ้งก้อยว่าถึงกลางขึ้นมาเขาปีร่องจิตนั่งจ่ออ้ายโจรากวักม้าซ้ำเอาหุ่นหูคำวุดเข้าเลิ้งถ่อมกับล่างลอยเงินตั้งไหนเอกในอ้ายกุ้นผันจ่อไปกับมึงเขาถึงฝ้าเลี้ยงบุงเลี้ยงมาหยาคนอามาตหลงเจ้าข้างให้เสร็จด้วยหัวเอาไอ้ก้นผ่านมังไตก้อยว่าเขามังหลงมังนางแห่กำหนึ่งว่ากาช้ำตัวดูอาลูอันได้เป็นเจ้าบุญเจอคุณหนูคำเฮาซาเขามังเรียนมาตัวด้วยหัวล้างจิตล้างก็ยังอยู่สิโก้ไอ้ก้นผ่านก็ยังหันเนาะตั้งที่ไอ้ก้นผ่านตั้งดังด่วนเกินปูบินกะถึงตีเดิงว่องห่างดีสีสาแล้วนะเหตุเฮินเสียงเฮินคำหลวงอยู่ไปอ่ะอันว่าดวงจินตั้งดวงยังตับหีสังนั้นตัวได้ปวงเป็นอ่ะไอ้โจน่ะยังส่วนในสูดหมอกสูนหมาเกี่ยนเขียวท่ากะกุฏิไอ้หมอกร่าทันหอมหอมหุ้ยหุ้ยหุ้ยไอ้โจน่ายังอยู่หิมดองนั่นซ่อมในหน้าควงเดิงยามเข้ามานมาท่านหุ้งแต่หุ้งหลงไอ้มันหอมหอมหุ้ยหุ้ยเบื่อวันสองขาปู่ยาเกลี่ยกูได้ดีติดติดในหาโจเดิงสองขาปู่ยาตั้งเลี้ยงแน่ลูกสาวกูเดิงเกลี่ยดีฮักดีโยติดติดลูกก็ไม่เต้เบื่อวันไอ้โจน่าเกลี่ยกูได้ปิวยาสาเจอติดติด
5: กองปอบอกไหลปล่อยเมียนเฮาสู่ตองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเลยเหมอสง

ยาเทียงทาสบราไอมีว่ามองวันดัชไลจังคาจาตังชนาไลกาคิงคงเยคุงกรูเนียงงูไอรุงไลกาก็อยู่ยังมีว่ามองทามงการดิงครั้งหนึ่งมังกรอกบาไอวันดัทกชไลไอครั้งยันจุคุมสุบดอนลูไซตังชนาไลกาก็จุนไอคิงคงเยคุมมงานเนียงมีว่ามองพองชิงราดิงนาเนียลังไอวันดัทจุพันปงก็เชียนว่าสิกดีสิจันไลนาวันดัทลังไอถึงก็กดีมันจะตุนนาองค์การติงท่านำบัตรง่ายก็อังดูใส่งาไอสกามชาเนี่ยสกอตไลก็นาเจลูไอชิงไฮก็นาชี้จังดูไอมิท่าลำครั้งรุ่นนามานำโทซาไอคนยิงแล้วว่ายังผู้คนมานำกดีมีวันมลีโทซาลูโรงไรดนกดีมาจัดหรือละข้องวันมลีโทซาลุ่นนาชิงไฮเทียชี้จังปมหลังสกองกานาสกันพองชิงราจังคาจัดลำท่างางกังไอโทซามูคูมาดีชโดตัดลูใส่

0: จะพอทงจะพอครั้งก็เลยเดียโยโยนามาซาลัมก็ขันร่ายฉันกามีตึงซาไลก็จูมงไม่ขันไอมงมีกินชงชนชกเสียฉันลาร่ายทางกามาชานีกลอดอนไอรอดีหลังยังไม่ไอจากมูเทียไขมูกัมเรเทียก็ทองหนึ่งทอนแพกุมพรยอชดันนากัมเรก็ทองหนึ่งทอนสวยสิงแพร่พรันล้มร่ายลามพรันจะทุกสดมกามจึงคารอดจัดชวาอายุทำจังตัวโครงมกบมกาเรลำทาสตาป้องกเคียนเราจอมจึงคาราจัดลูสงุนนาละเดียลำก็มิวมาเรียกทองหนึ่งทอนป้องกเคียนไอจะพอทงจะพอครั้งจะคุ้มศพนาจากมูเทียไขมัวแพทรงดัดลูมิวมาเรียกทองหนึ่งทอนแพไว้ชมครัดวาลูจากมูไขมัวสตาอายุจอมจะชนคัดลูมิวมาเรียกทองหนึ่งทอนจงรอดเรียนันซินเรียไอจากมูไขมัวมิวมาเรียกทองหนึ่งทอนมุดมาไขสบินลูมาสับปันตุงก็มิวมาเรียกทองหนึ่งทอนนาย่ำชาเนียกระทมอังคออาคังอากิวอาราสบงลูมิวมาเรียกทองหนึ่งทอนสวากิวทำจังโมรับราลูมิวมาเรียกทองหนึ่งทอนอายัมชาช่างกุมพรจพันปุงราลูมิวมาเรียกทองหนึ่งทอนล้มราไอลามพรันจะทุกไอลามกราวจออังเฉิงไรมิวมาเรียกทองหนึ่งทอนสุดมกัมจึงคาระจัดป้องกยาวลามกราวกลอกจาวาชงวนราไองาไอ
1: Yunnan sen shpoi somla krung sprata Chung pho ga ko mukom ngui shpoi nga ga ai
2: Yunnan sen shpoi somla krung sprata Chung pho ga ko mukom ngui shpoi nga ga ai
0: Shi ga ma dat nga ai khop shwa ma sha ni kham jang min ni ngai go khon song rai ngai da lang na mukom ngui shpoi a dian tha จึงพออันมิวจึงพอปุ่มกาแพมค้อนสก่อนแต่นี่นาสุดสูงวิบิวไออันถอยแพสก่อนกุ้งต้นไอมค้อนนี้ระดับปังดันนากาไอจอมดัดลากายาชงนันเอนาลูนามค้อนก็เมียมงดันนาจึงพออยู่เงยหนึ่งครึ่งนี้จอมค้อนไอกันรู้กันซาอันเหนานี้งูไอมค้อนเร่

야, 무도 나 루나 무컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 머릿 멍어이 아이 무컨지.

呀，搞着通过那路那么宽带个，有我是意识到你这么宽爱，表弟爱中破不干，我爱么宽热。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好，科普 TV
3: 正破嘎片，你先说。

0: กรรมไต่12ปัญหาน
1: ี่苏母塞父
2: 黄布含带的红
3: 不同的语言传递同一个声音
4: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
5: 坎本娃听我挂娃听马挂马普正门台门南古班滚南干
6: หาเขาผู้ป่วงเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
7: มีร้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกไปเขาจึงไต่ตะวันยันในกับปล่อยเออตั้งหลายต่อมเพียงหวังเหอมีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อม
8: คุณข้ามว่าไว้กิ่งโลยังตานตุ๊บมิ้งโตเข้าพักบ้าน

完你来四门红一路亮怎么皮两下一路亮怎么那么冷心中浪脏做白金钢丝我们大怪出兵金门法将来不能

0: 走了，
1: 都闷当龙洞。
2: 咪黑奴来朝天，沙拉咕噜偏淡龙来，绿色的，绿色的，红豆一分片。黄狗带，汉牌送人，三星红。
0: 人来，我哈，行。

0: 生比较温暖，合适伴侣，张合怕啥带。
1: ไม่รักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเซาครับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำครับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ

นางนี่ตอนและกินเข่าก็ตำโคกสุตีใดก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยและโอ้ยนอมันบ่วนไปสู่ปีและเป็นลูกล้านเซียนสุตีตอนได้กินเข่าก็

สุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ่วต่อถึงแรงวันเนนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมา

พึ่งห้องเงินและตันบีบเดวเอ้ยโอ้ยน้อจัดว่าสังมาวันและกว่าโคยทิมน้อยอย่างขาเนื้อไฟก็

ยน้องรักอายได้ตัวอยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ่นขนเนอได้นางเอ้ยก็พิษก็ใจอายไฟในเสเปิ่นจริงท้อได้นางเอ้ยโอ้ยน้อ

ยากะลาอีขันน้องก็เสดอกเสดายก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

ุยกันสำกะกะนกคุณเขียวได้ใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีกะเลคำเสียงตัวเดียวเต่าป้อมเฟยบ่มีกูแล้วเตอเจ็บอยู่ตุ่นลำไม่

เสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นนี้เอ่ยกะนาพี่ก็ดีป้องเล่พ้องเล่เอาล่ะคุณพันมาเป็นกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากะ

่น้องแล้วก้อยจางแล้วก็น้อยไปบกเลินดินสูงหน้าก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียบาปีได้ได้เอาหลาโตไอไปปิ้นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมปีเอาคอนตอกเข่ากากังหน้าก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าเสียงน้องกุ้นเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบ่ก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลิ่นอ้อ

ก็ปฏิเนสนาของก็มึงล่ะ

ังก็ฝากเงินฝากคำมาตอนพี่ก็บ่ยามและเคยตอนนี่มาพบปอก็ระพี่เอ้ยโอ้ยน้อสามได้ห่อนแสงยันเดียวลูกพี่น้องพี่ดิจางไตยองได้ไปลุ่มพี่ก็บ่ได้หุ่มผ้าได้กูซอนเลยไปละได้ซุ้มไปวางเว้นเตเนโอ้ยน้อนางว่าไทยได้เส้นเทนเอ้ยพี่ก็บ่วางเว้นได้ก็นางว่านางนาวิโอเขาในเวียงเล็กก็โตอ่ะ

เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปื้อนเออ

เจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ่อยก็เสียงลากปึงใจและซอยกิ่ง

าบุญกาบหลายแป้งจ้อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอีจ้อย

ผู้เลี้ยวปืนผิดกันนี่ล่ะน้องเฮ้ยและใจโคตรย่างเป่งปืนเอ้ยเอ้ยน้อน้องแล้วก็ขับมาดอกมาปิ้นกูป่าอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูป่าเข้มก็ดีกา

เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบจอดปัญหาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเพื่อใครสางสุ่มข้ามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเมินใดมืนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้

ซอยกาใบและใจคนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโปเปิ้นและหลานน้องเอ้ยเมินอ่อนเล่า

ปินหังคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮิร์นอ่อนย่างเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยดีท่ามอบข้อจู่สู้บู้อายการเงินก็จางและฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้เจ้าหอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ใดและเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหักขอย่าลืมกำจ้าพอจะขับคุณเมาดอปีเอ้ยเดวเอ้ยกำมาเสียงนี่ลืมกำจ้าขออย่าลืมปีอายลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วขออย่าลืมเอินสอยกาปีตอดีปล่อยเอลเฟินเปิ้นเอ้ย

อันว่าอินเราแสงตัวดีมันดีขึ้นภาพในและเมื่อโกแกว่าน้องอยู่หันเสแล้วกวยเห็ดเป็ดซาดีก็ดีกาแกว่าพอทำบุบและทำตีเล่น้อง

ตำและเจเฮเลเปขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตำและเจไอโปหังนี่ใครขึ้นและใครมาเฮินไอและแปงตูเมจูสอยกาใบไม่เฮินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อเมโตอีลีหนังและลำเต้นเมโตเอ็นเข็นหนังลำตองเปิ้นเบากีเมตุอีลิตหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปื่อนมาแอวแหลกเด้วยปีนี้เกิดเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

ำหนึ่งตามจ้างน้องเลยอายไม่จ้างขับยางเป่งนักกวยนางแห่งปีใจคุ้งซาเซินมนดินหากว่าดินมึงตีบสิบสองใหญ่ปันนามันเปิ้นหรือสาเพียวจอดในเมยโกละปีเอ๋อเดวเอ้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอู่โพหักเกิดมาจากคุ้งปีได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอู่โพแสงสอยกาใบและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำฟังและปีนหางโพบ่ปล่อยหลาปีนหางบ่เหมือนปีใจคุ้งดีสอยกาใบอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ยสวยสวยครับทุกคน

0: มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายป้องนี่เพียวกรรมครับกอดถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好拖住自己，
4: 正破架天五千尺外，
5: 今第十三分啊！
6: 你苏我师傅，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。

0: ขมจีวิกามุขกากาเชตาเฮียข้าเลยดิขอขาทะกามะแหมชูบีมาบีบุรีออกคนนะฮันยาม้าลีชูบีบุ
1: ซึนีโกกาลาชิว

他问你来四门红一路凉怎么比脸他一路凉怎么那么冷心中浪脏做法去干死我们大怪出兵今晚法将爱不能

0: 把蜻蜓们乱用板毛，领路真是太够烂，
1: 都闷当龙洞。
2: 唔系，黑路来朝天，沙拉滚龙，偏淡龙。

0: 百度黑破浪不安冰绕金里
1: 黄天爱他
0: 养个贴托龙台当起黑白浪汤

0: 李三嘞，不够假呀！用炸黑一番，当干部的好，怪路人怎么跳，应对呀！
1: 大官好，我当在李三最强了。

0: 못 빈싸고. 막 밀려와.
1: 보디래 삼대나.
0: 보디래 삼대나. 밀려. 보디래 삼대나. 보디래.

0: เอสนาคุณสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากา
1: ชื่อกามแต่งาไอ้ครับชำชานีคำจังงามนี่ได้หลังนาเมาไม่เมาซาไข่ด้านในอาเดียนท่ายามงแต่สุพรรณปาดีเทียอีนันมงจินล้ออมิวชานีอาเมาไม่จอมตัดกาช่องนันเอ็ดโนจิกวนนาไข่ด้านไอเมาไม่ช่องจอมตัดกา
2: ยูนามงโดอเมียวปงเดียตงควนมาเยาครบชวามชานีคำจางงามนี่ในโกโนจิเร่แต่ยีนามีว่ามงตันสุดพองปาตีเทยูนานมงทั้งรับการนาล้ออเมียวชานีอาและเปลี่ยนนามองไม่ไพ่ด้านหน้าเดียนทานางเพื่อบิงดันคงไออเมียวชาผาจิสราและบ่าวผาจิสราชินสปันสรามาเยาเทชื่อชงจุนสปรอไอเปรียลักละคำตอดไลอมิวง่วยกมงพาจีอาลามไทตันนายูนามงโตโกอมิวโลไอมงโตเรอมิวชามังคังติงมันในครัวพรานละจังนาลามโกอาชักละจุมรองไอยาแต่งียูนามงโตนาอมิวชานี่ชดามีครุมังรุมเรือไอครั้งมันกจาโกลักเทหลังนาอมิวปุงนีกลมชานีมีครุ่มมังรุมไรจอมสกุลนาลูไลอายุนสีไรงายแต่นี้ชเจนด้านนาอามิวชาผาจิสราและบ่าวผาจิสราเทกาสกอบชางูไออามิงชมิงครุ่มไอช่องหลังนาอามิวชาบุงลีงูธรรมชาโกชื่อยุนันนาเตียนละโตสกุลนาล้ออามิวชางูบุงลีท่าตาตุดทันลมคัดว่าอยู่ใสเชื่อสอบสกอนมูกลัวไอโก้นนาตบสมรูมูกลัวตราไว้คันจำไอไว้อันหนึ่งบัวก้นนาและเบากระซีกระมังกระคินชิงกิมจ้าบ้านมีสกุชจะไลวันนากุมลายมชาลง่ายอาเปรตมีนาอารมณ์สตังมูลิเพอกลัวสตบตุลูนูไอมาเยาทิ้งมีดขู่จ้าสลังไงยิงสตาสิถอยสลังไงยาสิงีอยู่นามงโตเอเยนกันวางตากูสูกุทองนาเปื่ออมิวพระชิมชาถึงโกดละไงท่าสับรายเรือจุคูกุทองละไงมจันมังคังปิมรวยพังมีว่ามงดันสุดพองปาดีไว้มจุ่มไม่จังงุ้มชาอังกุญยาชมูชมวดมูเทจงมังกุญยาชมูชมวดมูท่าช่างล้อมครับปะใสจงขวามงจินชากุมสันมงดันแต่ตัวไอพังมาเยาโกะมากาลัมสกุนาอมิวชาปุงลีช่างกลัวใสจึงมีจุกูจามงาชิงยิงยูนามงโตอมิวชาหนึ่งสามกามูรับโตทันโพนาเข้มชินมูโลยังเจหนึ่งโปเต่าลีดกุนภัยไอโกนามงโตจิงนาล้ออมิวชาชราธาจับตุบสมรูมูตาตุดไวมจุมกลอครับบาไซจึงมีจุกูจามงาชิงไงยิงมีว่ามงดันสุดพงปาดียูนามงโตรับโตอมิวปุงลีมชามเรมงาพุงกจิโกนาละไงไรง่าย

แต่ฉันยิงอยู่หน้ามุงตัวล้อมิวชาก็ลิกจงพ่อนาเข้มจินมูดิทำลาล้อมิวชาก็ลิกจงนาสิ้นสปันวุบเตาลีกุนนุไอทิ้งมีดขู่จามงาสุดข้องยิงอยู่หน้ามุงตัวรับตัวนำบันละไงอมิวปงลีกลอพงนาพงวุบเตากลอเป้าชายมงถึงรับกาอามิวปงหลีพงนำบาละข้องพงนาพงวบกลอแต่พางรงดาบสุยาปงหลีกลอสึ่งไรอามิวกันบูสินสปานปงหลีกลอทรงจงไงคูลูวจังอามิวปงหลีกลอสตุบคมยังมีมีไรไรอามิวมู้ไอในการได้เทียนขะอยู่ไงสิประตูอามิวปงหลีกลอขัดวันนู้ไอมาเหยาอามิวหนึ่งสามมากามตุบสมรูมูเทียฉันชอบมูปงลีกลอไอลำธาจันกบ่าไออากิวนซีลูลาอยู่ไงสิกาสลัดไอยูนันกู้แต่สิเปิดจูเจียนสิเปิดจูอีเยนทงลิวชัวจงเคียวขี้ยี่ไข่เตียนเดอลีสิกงจียูนันเจียนสิง่ายไอไลกานีก่อมิงมนามกาตันคงไอไลกานีใครไรง่ายอามิวฉันชอบมูปงลีธาสิก่อล้ออามิวชานีมุดัวพาจือกงคันมชาชปันชลันชันเทเพอมุดัวจำไรก็กำนาชงเดคอมครัดวานาคูชินนามีว่าอามิวเนียละคำคันเดียบนาคูติงยังมุดัวครัดวาวไอพามจงอายังชิโกมักจกสีกะกาชราก็สาไคติมมเรนชาไม่ดุยนาเร่มวยลำเพอกำนาชงเดนามชานีมังจกสีกะกาชราก็สาไคยังคริมัดไอ้งวยลำเพอทั้งคู่ไทยล้านนาล้ออมิวชานีเพอลูกงละมาทุกยานนาปงพันผ่าจือจำไรชวดยาจังเชพงชงราสุดมกามูจึงคารุนนาอมิวชกูเราจอมอุ้มจาลูไองาจนจึงมิดคันติ๊กติ๊กไรงายจงกะจือและแบรนจังรู้พงจงก่อนนาตักสู้จงนาสินสปันลามจงวังกะตาจงชิงกันคันตามละตาพงชิงรานาสินสปันตามส่งมูทามาเยาโกอีนางะเลยจงรองไอสินสปันมีจิตสัตลามเดียต้นดูใสชระกรวังสินตรงนาดิงพึงมิเทโลทำไมจงมานิเพออายุคำชาชวนดูง่ายมาเยาอามิวมูปุงลีตามศกสมรูไอชลอยเอ็นเทตุบไรปินมาซาลำก่อคันลู่ไอมีจสัตลำเย็นมาซาตอนลู่ปาติอาตรายองลำเทอมิวชาชรานาสัลวัตเทกิชิงกุมดินดันครั้งมันนานโกพ่นนามูปงลีกลอพังวาเซจึงมีจคู่จามงาชิมสมยิงมินซูมาเหย่ามูปงลีพงเวนนาสักคงลูซีกันวางจะพังชราจมพ่ออมิวชางาชนูมจูไอสีชันนงบิ่งกระท่องก่อสังงานนาจุมพ่ออมิวเทจุมพ่ออมิวจนเรมงถึงเรบกานากะกาล้ออมิวชานีกะนิ่งเรลามคอมนาพงชังรามซาเดรับช่างวาลูนาลามนี้เพื่อมาตุ้มดันนาตบสมรูครัดวาใสตามศอกสมรูไอพังชื่อมุตุนชโปรไอมาทมมาถาแปรมซานอลอมมชาอาตานกรันตันเลี้ยงไอจุมพ่ออมิวลิสวอมิววาอมิวปูลังอมิวเรมชาจะพันเสียงกรุดรัมตูไอมุ่งถึงแรบกาธาเขาทิ้งเขาหน้ากลอสระอุ้งกับคินชิงกินสระอาตานกรันลำตันเลี้ยงไอมาจ่อลูกหมูกาสระอาตานอุ้งกับรันง่ายมุ่งตันมดิสโตไอกับตาธาส่วนมกามูเทกงพันพาเจือจึงคันนาจอมกรุมปงพอมลำกลอสจังลูกองวิ่งนามีพอมกำลังปันดงเก่ากลอชงุดลู่เร่งทอมพงชงรามซาเดียเตียงตอกรับช่างวาลุใสมาหยอมิดในลำใดยูนามุงโตรับตัวเอรึงคำลาขึ้นโจเสียงอ่างปุงลีกลอพังนาคูอักขังโจดัดใสพังเอเป็นหลักละคำเตียงตอกตอดไหลทงตราสปินตอนลู่ใสซาบ้านคนเป็นหลังมงาชิงยิงตัวนาปาติอะรุงไหลกาธาเปลาละคำเตียงตกตดไหลงูไอลามมาตุ้นมันหน่อยจุนสโปรคัดวาใสไก่พังก้นนาเปลาละคำเตียงตกตดไหลงูไอกาสีละเป้าไหลกาถากาบังตาใสเปลาละคำเตียงตกตดไหลทงตราโตมาสัดขั้นสตุบไอลามก่อมาทุมมาถาเปลา

0: าจะทุ่มโตก้นนาเมื่อชาอาตังพงชงราประเดียรับช่างว่าไอล้ออมิวชาญีมุ่งแต่งติ่งนานีเทเราพงชงรามาซาเดียองดังไอคูรับช่างว่าลู่ไอละเบามูลิดสตุบตัวนูใสได้ลำก่อยูนันอมิวปุงนีกลัวไอลำท่ามิสิงกบ้าไอคูฉลาดไอเรือมาเคสเมซาเป็นหลักละคำเตียงตกต้นไหลกมุงไหลกาเพื่อพอมตุจึงคาไอลำเรือมาเคสเมซาเพื่อมีว่ามงการสัตว์วัดกูหลอคันสตุบไอลำท่าลูล่าไออาชักอาจูนซีเรือกกาหลักเรือชราก็การหลักเรืออมิวชาจึงคาร้อนมังคังพรานและจังไอองตั้งไอกสีกมังเรือแต่นี้หลักเทลังอมิวปุงลีมูธามชานีเทียล้ออมิวชวามชานีจอมสกุดครัดวาไอกตาทายืนนั้นล้ออมิวชาเป็นหลักละคำเตียงตกอมิวนีงาชนูไอชราทามจันรู้ยักไหลไกลก้อนนานำบัลละข้องหลังนาละคำต้นไหลลูไซเทมเรนกะกาอมิวมุ่งจินชานีเทียเรารำรำสุดสวยพงชงราเดียคมช่างวาลูไซ
1: ยามตุนนาสวรรค์กวนนาแค่ตันไอเมาไม่ไปจอมตะกะลุงไงลุกห้องก็ท่องลุงไงมงจวดจงมาชมูชมวดมูแล้ววาใส่เตียนถาช่วยมงดันสินาถึงดามงถึงรับกานายินนันคุมิงกว่ามีว่ามงตันสปอมปาตีนีเอวเวอร์อนเนกตาทารามาจงมานีครั้งหนึ่งมังกบ่าไอมงตันตึงคู่กตามจันหนึ่งคำมีพรมซากสัลลาไอมงจอดมีพรมชมูชมัดโมละไงลูกของกทองละไงชมูชมัดโมกลัวไอมาจวบมีว่ามงตันรามาชมูชมัดโมละเบาเทียมีว่ามงตันมีพรมซานันกุมลันละเบาท่าเทนึงจ้างอ่ะไอโมลำละไงกลัวตาใสอันเพียมูลำอันเดเพออันทางมิสมรูยุนนะเชื่อชการไอคูพระสมันไอมชานิเพอจอมตุมสัตกาทิ้งมีดคูจาไอมลิชมงานียงชิตาชลงไอพร้อมงายาธากวมินตั้งปาดีอาสุยานีกว่าช่างรถชาเดียกับช่างว่าไอมจันอาลวนพรันช์จากขัดมาไอเทียมเรนเมาเจอตรงกว่ามีว่ามงดันสุพรรณปาดีพงกาจุมชาอะมิงคุณนากาชกานุไอชื่อมงดันติ่งนามงจึงชานิยองชมุชมดครันว่าแต่ตัดลู่มลู่เทียตุงคูมจันปัชชิงตั้งนาคูสนตาวุไอกัวมิงตั้งปาดีพงนี้อุบขังไอชานาพองชงราพงลำสกูเดียนามิสุสลังนีเทียมีพรรณปาดีพงชานิกัวส่วนดาวการเดทะมิดล้อมครัดวันนามงดันตุงคูมจันจะครึ่งก้าวนาคูอาจารย์อวะจนส่วนดันนามีพรมมีครุมจิมราชิมซาไอคูมงดันโกมเดียนล้านนาคูพี่ชอนมาไอชะตาชลงไงอินเทรชิจคูยาชนีชงชิงนาพงลำสกูเดียนากษาโกโมรัวเชนจิงรูเรมชามังอาจาจันกัวหากเลือดตู้กินจุก็มุกพงลำสกูเดียนานีมงดันตุงคูมจันหนึ่งคำไอป้องพ่อมพงพอตอนใสสุพองทะกัวมินตั้งปาตีพงอุบข้างไอชานามงมชานีกัวมินตั้งปาตีพงอะมงดันตุงคูมจันตราเพะหนึ่งคำอเมริกามงดันนี้มีว่ามงดันมุลำซาจิพระยาไอลำเพะหนึ่งคำนาคูจนส่วนเดาตัดมาไอชะตาชลงไงเธอคุ้มงายาชนีมีว่ามงดันสุพรรณปาตีอินันมงตัวจากมูรับตัวนี้เอวยมจุ่มกลัวไอกตาทะคุ้มินาจวงกบ่าและปรันจังจวงจวงมาเทียพงชิงราพงลำสกูเดียนาชวามชาชิงกรุจันจินาตึงตาป้องพ่อมจวงกบ่าทะบินมาซาลำเทียเชียงไอจะพงกบ่าจอมพวกมาไอเชียนรุ่ยเชิญเฟยเซียวทงพันตาคุยอู้ชี้เย็นเรียสราอุสานีจะพองท่ามงดันตึงคูมจันหนึ่งคำนาคูจนสวมาไอจะพองท่ามงดันตึงคูมจันหนึ่งคำนาลำเพียอเมริกามงดันเพียนพงเครดันนามีว่ามงดัน mong dan dung khum jang ko salome lam phe shi ka shprana lam jo mi khum dam se Kuomintang Party phong phe ni go sina dung da pong phong jong ba phe lang nak phe sawang na shwa ma sha ni phe snat kam na chikshit sha ma ai hang shi ni Kuomintang Party phong gen jo shi sok dam ni shi ka zun shpo na Tupong Salome Mongzo Sina Joma Ni Phe Krumra Nga Tun Shpye Ma Ai Shri Ta Shri Ngai Ntoy Kumpu Ya Guan Na Ntoy Kumpu Zat Ya Lebran Kumin Na Jong Gba Lebran Zang Jong Sum Shri Ngai Na Jong Ma Ma Ma Sum Jan Gu Mato Manoy Jong Lung Lam Chikrung Gau Ai Tha Lai Na Jong Lung Lam Chikrung Gau Na Pong Pong Silang Rap Duk Mong Kho Duan Na Kho Zun Ga Tun Shpro Ma Ai ก็จนกระทั่งจนสปรอยมงดันตุงคมจันได้ชเลจึกครึ่งกอจิมราจิมซาลูนาครูพีชวนมีพอมลำงานาครูพีชวนแม่กันนี้มีว่ามงดันตุงคมจันชนอเอลัมเพ่นึงคำมีว่ามงดันก็จงไออเมริกามงดันเพียนนี้คำนวณรวมมันมีพอมไอปองพอมอาสยามจุมลามงจึงชานีอามิชิตังอควาอคังเพ่เตียงตุบอามาคำยา เรียลามนีกลอตูนาคูจนสปรอตงาไอจองมานีอะติงมันไอชมูชมดลัมกัวพงชิงรานานีเออะลออะลัมมะติชตัวไอครุมลูไอระยังกัวมินตังปาติพงอาสยานีเอคลัมบะครุมเมคูอิบกเมียดกอมาไอชิตาชิลคองปลัวลงัยยาชมีกัวมินตังปาติพงอินันมงตัวอาสยานีกัวตินยูเทียเพียนลาลัวมะลอมะจุมลานนา จินาตึงตาป้องพ่อมจ่องอินนันตาโชตังกุสูจ่องเรเดอะโปรชังวันนาจ่องนาตุมตาซาจิเทียนชื่นสราจ่องมานิเพซาอตุมอเปียนไอทังกาตาปอมกบายปุ่นไอมจ่อหยุดใจฮันเย็นอีลูเลียนจังขวาชังสราจ่องมามลีซีซุมมันมะชากะเดียชื่อนุมากับพรุมันนามงดันติงนากะจ่องไอ ละไงละคงกะท่องละไงจางโมกรัชโปรดัดมาไอกัวมินตั้งปาติพงอาสยาเอใส่ผะผะเรอิบกะเมียนไอมันเอคุมินนาจงมานีกัวมะจุมลำงาไอคูกะยาเดยันกะนองคัดวันทอมมงดันตุงคูมะจันนึงคำมีพอมลำงานาคูพี่ช่วงไหนต้องควรชวนนามงจึงชวนชานีพังเดียกัวมินตั้งอาสยาอะ มาสะมจุดเลสนีตุนตันครัดวาไซคมินนาจงกบะลบรันจังสกุนาจงสรานีจอมซุกกิคินทอมชบอนทันเอคูจงลุงลามจะครึ่งก้าวนางาโคราดันนาจงมานีกะสักครัดวาไอลัมทะทะมงครัดวามาไอคงพันผาเจมุพงลัมเปียนาสลังนีจังมุมชาแค่มุมชามิวชวามชา จังโมพกายยมกามุพงามเดียนาสลังชาในกูกานาลทาจังยิสุสลังนิมงกุมโชกุมพาจัวมิงจอมทูซันชกรัมมะกวยมะยองโมทะลอมเรียชมุชมัดมุคุนนาจงมานิเทรุมคัดวามาไอชิตาชิลคองรลคองยากวนนาอินทวายคุยาลบรันทาเสียมะซุนอินดูไอคุนิมโยทา ชัวยองเจไอคูเชชกันชามลีเพซาคันซาตันเอมชาจะพังกัวเสียมีมนงาตุงาไอคุมิงนาจงมานีประสักครัดว่าไอลำกัวมงดันติงนานีเออาจารย์อาวะทำมดิชตัวลำไอครุ่งงาไอเปลี่ยนอันมุพงลำชกูเดียนานีกัวชัวจะพังกบะจงพ่อหนาโจอันไลจะพังท่า มีอมงดันสุพรรณปาติกันจัวอะกงและคุณนารัมมานีกัวจิมราสิมซามีพรมลำลูนาคูชกุนไอชงชนชอบผงเรียงาจุนสกราวุไอจิงชาจีชันตงจิงสุยเรียชังลชานีทะมงชัวจะพงกบะพ่อหนาคุมินนาจงมาเทียสราวุสานีทังกษัตริย์ครัดว่าไอลำเพะมาดิชตัวครัดว่ามาไอ กัวมินตั้งปาติพงนีอบข้างไอชานามิวมาเรียกจือกบะคนจันมงจบกะชินลำคมอุงกุลมาด้วยมงกลัวจงลงลำจะครึ่งกอง วายาเลตคูสังสกรัมไลกาสกุนเรียลตักคูคุมินนาจงมานีอะชมูชมดลัมเพมติชตัวมาไอมีวามงดันมีพอมอุนพอมพงสามินจุยพงนามีรุมป้องพอมพงเรมีพอมปาดีพงหาลตู้กุญจุพงลัมสกุนามงดันตึงคูมจันนังคาป้องพอมพงเทียพงชงราพงลัมสกุเดียนามีสู้สลังนิมงอาชวาพังแรงนามดิชตัววายาเลียนชกุนโจตัดมาไอชวามชานีเวกลัวไอมงดันตึงคูมจันนึงคำไอชมูชมัดมูกุมงดันติงทะพงตุนรถมาเซมงดันติงนามงจึงชานีเอชตุสเทียบขัดว่าไอกตาทะกัวมินตั้งปาตีพงอสุยากุจงมานีจุนโซไอพิชอนลำโลมลองโครยาเซกสันลำทะตัวนังกามีนาอจุนสีลูไลสัตว์ลวดหามีว่ามงตันสุพมปาดีอินนามงตัวจากมูรับตัวนี้ก็ทงมสางะอจุงะอสันอสาลำงะไอคูกษัตริย์ไอขันสาลำก็ขันนาเป็นจังกจ่าเตียงมนาตวนทับทุ่งไอเตียงก็อยู่ไรมวยมังมกวยมยองจงแป๊บโพสกามวยลำจุนสโรดันนามกามีเดียสระจงมานีเพจงแป๊บโพไอโมเวมจุ่มกลบพัดว่าแป๊บมกามีเดียกัวกษัตริย์ไอโมตึงยางเวกลบพัดว่างาไอช่วงนี้จะขู่ตาไอมลิชิกรุ่นิงชะตามสมอันเทยชื่อสนิยาชนีคุณมีมิวนามงจึงชานีกัวเชื่อชกรรมชามลีเพจคึกปองไอมวยมังมกวยมยังไอมสักกุมลากลัวตาใสละไงละข้องก็ท้องละไงชมูชมัดมูกุมงตันติงสังลดมาจันเตียนทะมีว่ามงตันสุพรปาตีพงเวอร์อ้อนไอนำไปละไงหลังมูนาครั้งหนึ่งมังกะป่าไอจวงมามงโจมีพรมชมูชมัดมูลำเรียชื่อกุมีพรมชมูชมัดมูกุโลไออาชังมชาพงมีสปันชลันชลิกชิจังลาลูมงจึงชวามชานีอะมงมาสามีชวดยาดูใสชื่อกุมงจึงชาเพียนพงนี้มาดูแผ่มกบล้านนาคูอันทางกษัตริย์ไอลำเทียอย่าชอบป้องพ่อมครัดมาลู่ไอมาจัวมงดันตุงคูมาจันติราชจ่าไอกว่ามิงตั้งปาดีชงกิมไหลตัดพงแผ่มงมาสาลำทะเร่เกินลุดมาชงวนงาไอชื่อกามาตางาไอครอบชามชานีเดลังนาชื่อกาสเปอร์อาเตียนเลยโนงาไอเรียมาจัวยามาตุ้นนามาคอนไปจอมาตากา

0: ชื่อกามดังาไอ้ครบชวมชานีเดลังน้ามอมวยเทียมคนเดกบังตามาใส่แต่นาลังไปครึ่งกะ
1: แบชว่าแบว่าสัยแ
2: ย่ยูยี่ว่ายี่ว่านิชิ
3: ลิซุงบะนาซาซา
4: เต็มเต็มลูกเตี้ยมันนานสุบอาจจะสู้ว่าว่าจะอันนี้มุกว่าเสียฟุมาจิมาเชลวะอีจิที่มากว่านี้นัวแต่ทีมกูทีมกว่าอดีตกัชนาซาโลลีโซมกว่าที่เป็นมาสสเนฟมากกว่าอเมเนลีโซนี่ตัวมกว่าเบมาเมเดนานากา

0: 声比较温暖，合适伴侣，怎合怕啥地？
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำคับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับเขาบ่าวเศร้าคับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำคับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ
2: แนวเอ้ยแสงจือว่าเดือดดาวหมู่ก็สอยจู่เก่าจ้า

0: นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีใดก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ย
1: สู
0: ้โอ้ยแหละโอ้ยเนาะมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านเซียนสุตีตอนได้กินเข่าก็

ใส่ปีคำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนแลใส่สนลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง

สุดที่คันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ่วต่อถึงแรงวันนี้นางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมา

าน้องรักอายได้ตัวอยู่ใกล้ใจพี่เอ๋ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ่นขนเนอได้นั่งเอ๋ยก็พิษก็ใจอายไฟในเสเปิ่นจริงท้อได้นั่งเอ๋ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษก็ใจอาย

ยากะลาอีขันน้องก็เสดอกเสได้ก็น้องรักอายแม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

ไอ้ถากายได้เนาะปลอนอ่อนซ้อนเล่ตัวนี้เอ้ยไอ้ฮายเสียเจ้าน้องเลยมาเฮ็ดก็หน้าไว้เลยถากานาก็ปิ้นเป้าถาปี

ู้โดยกันสามก็กานกคุณเขวได้ใจเอ้ยเอ้ยไอ้มีกะเลคำเสียงโตเดียวเต่าป้อมเฟยบ่มีกูแล้วเตอเจ็บอยู่ตุ่นลำ

นเสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นนี้เอ่ยกานาพี่ก็ดีป้องเล่พองเล่เอาล่ะคุณท่านมาเป็นกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมฮักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยความใจน้องและก้อยจ้างแล้วก็หน่อยไปบกเลินดินสูงหน้าก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าปีใดได้เอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมปีเอาคอนตอกเขากากังนาก้อยกุ้งลังเอาก็เท่าแสงน้องคุณเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำใดเอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อนเล่าปาน

ตอนพี่ก็พยายามเลยเคยตอนนี้มาพบปอก็รับพี่เอ้ยโอ้ยน้าสามได้ห่อนแสงยันเดียวลูกพี่น้องพี่ดิจางไตยองเลยไปลุมพี่ก็พอได้หุ่มผ้าได้กูสอนเลยไปหลาได้สุ่มไปวางเว้นเตือนโอ้ยน้านางมาไทยได้เส้นเทนเลยพี่ก็พอวางเว้นได้ก็นางมานางนาบิโอเขาในเวียงเล็กก็โตอ่ะ

เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ย

ต้องเจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากปึ้งใจ

ปะอายปีวันนี้ก็ปินเตบุญจงจานอนาแลบุญจักป่าปูมาจบยาแลหันหน้าบุญกาบหลายแป้งจ่อยไข่โจแอวปันหน้าแลน้องหักอายปอสาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวนอและบุญกาบข่อยและอีจ

โอ้ยน้องน้องแล้วก็อยขับมาดอมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ยอมาดอมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมและจะขับสุงเวนโป

0: เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดสายใจนี่พบจอดปันนากว่างปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเปิ้ลใครสางสุ่มข้ามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเมือนใดมืนคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจ้อนกันน้อยและแอบคอกลายเด้งได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ
1: เด้อ

ซอยกาไปและใจคนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโป้เปิ้นและหลานน้องเฮ้ยเมื่อนอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเด้อเอ้ยวันนี้ปีก็ดี

担在暖寒翻过了壁，担在都阿哥耶。你我一个把后门落过边南过来南，龙边望过爱比红来满黑宝珠，所以家辈没人安担。

ปินหังคุ้มคำอายและโตน้อยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ้าเมื่อเฮินอ่อนยางเป่งเปิ้นเอ้ยแกมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยดีท่ามอ

วอมหักยาขีก็ดีกาสอยกาปีตอดีปอยเมแปงเปิ้นเอ้ยแกนว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ใดแลเมื่อโกแกนว่านอนนี่ลืมกำหักคอยอย่าลืมกำจ้าพอจะขับคุณเมาดอปีเอ้ยเดี๋ยวไอ้แกว่าเสียงนี่ลืมกำจ้าขออย่าลืมปีไอ้ลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วขออย่าลืมเอินสอยกาปีตัวดีปอยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวไอ้แกว่าเสียงนี่ไปอีนิ่งเอ้ยแกว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปิ้นโก้บ่าจับขึ้นบ่าเหมือนแหงเมืองเฮาปีเอ้ยอันว่าอินเราเสียงตัวดีมันดีขึ้นภาพใจและเมื่อโกแกว่าน้องอยู่หันเสียแล้วกวยเห็ดเป็ดซาดีก็ดีกาแกว่าพอทำบุบและทำตีแน่น้องกวย

เดี๋ยวไอ้ตัวพี่คุ้มคำใจปีนี้ตัวไอ้ไรอมปอมนี่เอ้ยปีนี้ตายปีนอมเบาดีเจเหล่าแกว่าตายปีนเขาเมน้อยบาดีหาบเมื่อเย่แกว่าตายปีนโพไตลงน้องมันเบาดีขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขางบาดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวไอ้นางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกัน

ตามและใจเฮาแลเปขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตามและใจไอ้ป้อหางนี่ใครขึ้นและใครมาเฮินไอ้และแป้งตู้มาจู่ซอยกาใบแม่เฮินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อแม่ตัวอีลีหนังและลำเต้นแม่ตัวเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้แม่ตัวอีลีหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปิ้นมาแอวแลเกยเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อโก

เปิ้นหุ่มสาใจย่อพี่เอ้ยเดวเอ้ยแหลมใจปีจังแสงและอีนางจังอายตัวนี้เอ้ยบ่โตได้

0: ก็แลเฮินอ่อนผิวแดงตอนนี้เอ้ยซุยซุย
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายป้องนี่เผียวกรรมครับกอดถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 云南广播电视台民族广播，
4: 那好拖不吉利，
5: 正破嘎天千之鬼，
4: 干带十三八下，
6: 你苏我三富，
7: 黄土杭呆的红，
2: 不同的语言传递同一个声音，
3: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。